0: 2년 전으로 한번 있었잖아.
1: 응.
0: 애기는 사부터 벌었으나 불마 아무튼 여태지 말 거니까 아마 저래 푸른 이심이 너 번호 푸른 거 있구나 난. 니네 땅 날로 마팡톤 내 꾸노 삼파는 손 내가 보라 팡톤 아버지 저래 푸른 게 푸른 거 있구나 난. 얼로 떠오르이 창하게 푸른 거에 보아서 기안가야 봉카나 애기는 저래로 기안가마 졸아보통.
1: 응.
0: 어 저희 저희 잡고 서로 왔고 저희 거서 잡고서는 저라와 저라는 거 이제 그놈 꼭한 어플은 되는 하냐 풀게 뭐 하면 엄마 좀 말을 한 거
1: 아 한다
0: 한 그런 게 이제 한 그런 게 뭐 하면 엄마 좀 떡 나이
1: 서로
0: 가고 그런 거 저라서 뭐 한 자 저라로 거 저라로 뭐 하냐 그런 게 하면 엄마 나이
1: 아 한다
0: 엄마 많다 자이 그러던 거 봐도요. 그래 그럼 지금 너 정말 이 사람 이빨 그냥 반대로 아이 그냥 그런 게 있구나 나
1: 또
0: 너 아버지니 저래로 기한 가만히 원소 가만히 저라고 가고 너 저라 너 럼비 정확하게 저라 너 럼비 생각해 이제 너 응고 저서 너 마이크 고퍼려워 저라 럼 약해 냥아 저라 사진 마이크니까 삼아 하야기 지농 삼진농 앙노 아기 만나르카.
1: 응.
0: 아군지 더마서 볼거 당단에 감수로 비신 비신 볼거 당단에.
1: 응.
0: 볼랑은 어부롱 부롱 카이룽거이 얼로 부수 부대가 강가르카 외바 볼랑 수궁이랑 탐랑 브르시 나르.
1: 아우.
0: 아보 당락 진짜 속만이 바게.
1: 아우 아하이노.
0: 에이 오 마이그랑로 부스니 마이카나이로 에바 아군지 더 사동 보라워 마이파라리 나르거.
1: 응.
0: 마이크의 커피가 마이롱 나르고 커피를 배우이 커피 무시를 발레 배우이 커피 고분 고분 가이 커피 팬츠가 마이롱 나르고 아버 때부터 이제 아양 뭐 삼은 빠야 싹 무슨이 삼은 빠야 싹 삼아뜨나 저라 빠야 싹 자나니 가이 아버 아양 마진 아침 같이 나 저라 뜨 자이냐니 보러 아무튼 깨 나르고 영어로서 톡 키바유
1: ไอ้รุ่งจะทำมึงเลยนี่อ่ะให้หนูที่น้องมาสรุปอันเป็นเช่นอะไรไปอืมไอ้ตัวสาขาสิมาเกิดใช้คุณไม่ยอมนะอ่ะบุตรสาบายาบุตรสาบายาสาบายานกนกคงนี่ชามุงอาบุบาเสียงลังมาอาบุลังมากุสุงสันอีกก๊อกชนะคลายมาให้ชนะได้เออใช้คุณไม่ยอมอ้าวอ้าวอืมอ้าวอ้าวที่นี่ลังมาเบลัยแค่หนอ สานาทางงานก็จึงจวาราบายขาดักนี่บ้างเลยจึงมุ่งตุยจึงอาให้หนออ่าเจ้าสาวจึงเงินอะไรเงินอะไรเงินอะไรทางงานอ่ะฮันนี่ฮามาเนี่ยอาบอจึงเงินทางเงียจึงนู่มาคลายเนี่ยอาบอจวารานี่บิชงอจึงอ่าอาชามุงรักเนาะมาไปดีเนี่ยเบบักชามุงเนาะชามุงนี่นกัสยาจวาราตงอ อาจวาระนิบิชงก็นั่งคลายยังไงนี่นี่นกนุ่งหามนั่นนี่จานนี่อาบุบอกหามีมังละใจมังละอาบุนี่บอกเลยจวาระเวลาแค่ไหนปอดเองจวาระนิบิชงก็จึงแบบว่าชามุคลายนั่นนี่นั่งจึงบิชานี่บิชานี่มูลาจ้าให้แกว่ามูลล็อกบินิเบลูอาบุนอ่ะเจ็บปอดขับเฟลังไงบอสใช่มั้งบิชานี่เบลูบ้าให้บิชาเฟลังข้างกันไงแต่บิชา ปุรินันนี่อาบุเจปุรินัยอบิชาลอสมานินบอกบุจิโอแต่ตัลชาเบตอนมายาให้แกบเซลลารีมายังหังแกอุจากิริใครนรกบุจิโอแต่ชาตะไกชาฮอสปิตอลเจบรอกมาตองนัย ให้แกว่าเมื่อไรฟันเอาตองค่ะรู้เบี้ยมาตองนี้บ๊อบพันหนึ่งค่ะบ๊อบบุจิวฮัตติบาร์ชานีให้แกว่าเอ็กซ์ฮัตตานีให้แกว่าวันวีคนี้เบลูบ๊อบว่าให้ซึ่งนกไปฮัสซัลกันตองค่ะให้แกว่าชามุงหูมุรุไปฮัสซัลกันตองค่ะอาบุนิปุ่งบุจิวแต่ก็เช่นกันจึงชาปุ่งจึงใจยังเงี้ยตองค่ะจึงอาชัลชานีมุลล์นุจึงบุจิว ชาลชาใจอะตรงนั้นนี่อาบุบุมาให้แต่จึง

มาเลยขนาดโตๆก็จะมองจึงอาจจะเราขนาดไปเลยก็ไปดิ้งแก้วจะเราให้น้องให้จึงตีนี่ก็ดุขนาชิงจักอังนรกนี้นรกก็ดุขาดิ้งมุ่ยตัวมันอปันดาวจึงตีนี่ก็กลัมชาทางไหลไหนก็บังมาระจับมองขนาดโตๆก็จะมองฟาชิงก็ภายดีตาบุกขนาดไหนเนอะจังพี่บ้ากอกดุกนาชิงจากังดูนรกกอกดุกใครฮอดีนรกอังใบกระงี้มันน่ะดีพอร์นี่ดำเนยจระพี่บ้าอัจฉริยะซึ่งระจามงก็ทางไหนไหนอากินีระจามงกระจามระจามงเนาะขนาดไหนเนี่ย

รู้จักมึงกับบางมาจังขนาดไหนแก้วเจอแล้วเตยดีบอกเจอแล้วรู้จักมึงขนาดโตขนาดโตรู้จักมึงรุ่งเรืองขนาดนี้ตรงก็เตยกับบางมารู้จักมึงอย่าพนันซึ่งเตยต่างชาติต่างในรู้จักมึงฮินดีเตยก็โกรกรู้จักมึงนี่อากินี่ขนาดโตรู้จักมึงรุ่งเรืองซึ่งขนาดมันไหนก็Jora, nine a kati porni, damshatam shoti bridgi, and jack or jarawa, dinner of knightongo, dinini, muitumanopanda. Muitumanopanda, sunkabang maratamung, te hindi talk any by, cook broke the jamung knightongo, or jarasan haino high, a retamung haparo tanglane, cook broke the jamung haparo, agine, a retamung gochung hablane.제숙아기니파노암숙아기니아진이르자몽도그리쿡노허니마노샤나니타강보니쉐도베박노그레이피아이파노신이제르자브자그르자몽록벨라이노크나토톡르자몽아어르자몽록크나가가이벨레노카통토고하야다하보하이르자몽록증크나이마노다북시아기니자라와피아바มหัยเดจามุงน้องนั่นซึ่งอัมซึกที่นี่เดจามุงก็ปรกเดจามุงอัมซึกกรีพยาบาลตาวตรึกตรึกกิชามิชาบังเรกอังคาให้เกจึงตาบุกเตตังชาเดจามุงขนาดไรเนี่ย